0: จากเตเตเตเอ็กซ์กาเอฟเอ็มกี
1: ดอมมาควาเตมาควินาอุมาแพลตฟอร์มเตเต
0: มอนาเตนเซียบ
1: โอ้ดาฟอนเยเกเอฟเอ็ม